ึ่งไอร์โกทินรังฮวนนาซาวอันนี้ดักประบาสิสระคอมเมซนามาเบียนบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นสเกนาสิเซนฮาซิบสิเซนตามาฮาทาวเวอร์กุนึงอามิเบปนาราฮอนไอกาดิอุนุสคานิราทซวาอันอันันซีสิเซนอาร์เทคโนโลยีมินิสเตอร์เอมาทิโอฟอลิสเกกวามีเก่งฮาวสิงงสนานาดิสนูโตสติเอ็มพีเวตารูเวคันโดรอดุปติสเอกรุงเอเรอัมซิเซนฮาสตามาฮาเอ็นบีซีสติตัวรังกูนิ่งอามิเบกุงมาฮากุติซาเอียเอรองกบตินฮอมกูบรูการอสซีปาริเอสส์ทินาทอกตาฮาเซคันโดรอดุปกิรามีนิ่งฮูฮาซิกูอันอันฮุนติกาอัมฮาซิบาโคคุนิดีตามาสกายุไคน์ไคน์ตามาอิสเนดีอิตัวรังกุติสอามาราฮุนอาซาเดียวฟอลส์เชกัวมีมันสติริสนิ่งฮูบังอันกาซาซีอิงนิ่งอามิเบกุงมาทาวเวอร์คักิงอันกายซาเฮลิคอปเตอร์ดีนาดิคาดิราคาวคาเซเทคนิสิงอันเซนานังอันคูกุงมาซีซาวิงัสอารมาเอชโกโรตารังอาเนริคางัสซาโฮสอารมาอินอินาคอมเมอร์เชียลที่จะมาสกิงอวังนามันดีเฮลิคอปเตอร์ดีเอชโกโรตารังอาเนริซิเซนคาซิฮานาซาคอมเมอร์เชียลที่มาสกิงอวังนามันดีเฮลิคอปเตอร์ที่ฮูโฮสติปกุงานาซาซินซิเซนอุคุนดิยูนุสตินซินานิสนารักเก้าไคซามันสเตอร์สเกงวาซิกางงงาฮาซิบากรุตันเอรองกบมุงอามอสนาดาเลียกากุสิสเกเก้าเก้าฮันนูริบาอินสตัมอดิสิตัมดิสิงานิงอับฮาริสิโกวังอินซาดิสทากวามัยโอวาซาเนชั่นแนลยูธเซอร์วิสเอ็นวายเอสดีสารับงากรุติเซกากุสิสโยกรุตารังอาฮาริปเนงฮูปดีเอ็นวายเอสทักทักอินเซนเดอร์เตเฮนดิสไปส์เอวาซาที่นาดิสาระบาอันนั้นซะอันซะนาดิงเอดิคำคุณอารมะน่าสาวกุบงูหาใช้คำว่าอุสเอกุตาวกาวใส่สติไอชโยกรุตารังอาคำคุณกว่าขังไอปตายตัวนามิเบียบดินอาเซฮาซะสิขัดิกรุตังอุสเซนอินนิรังอันดิตาวนัสติตุริยาอมขันเซนดิมาคุริซะตั้งกุสิสกิงไอเคมิโกคำคุณไอสังนุยไอสังนุยกาดิว่ากรุงไอเขาคาริปนาฮาดิยังฮารุกุกุติสาวกุคำคุณน่ะตาวตองนัสติคำกุอันสติไกขันดีสิขัดิ National Youth Development Fund สติอาอัมฮาสิกุชินะไอสิขัดิกวังอันอวกาหุงเกดิสิงโมนาดิสิคำคุณน่ะมิบีอับอีเซฮันคาทักขันดีเฮนดิสไปสติ NYS Center ตะวักยาคงวาซาคัดิอีมูรีรังไอปมาไอไอทมา practice อันดิเจอุยพงอันดิทิงค่ะไอสิอมคันเซนส์อันอารุสอารุมาเกอาวิงาเซนเซSierra Leone sting I group the banks ke Union Trust Bank UTPs West Africa group ding is actually ha prefat se ang hon ko aye banksa ko tanam nesa naba inke qutsadi khaba uin uin sense didi dinga tinga khata ma iskauka Sierra Leone si bank ti mun am aup Ibrahim Steven sikyo kwame in a abosasa.ทำสกิทตรงอาบุษาซา UTB สอารุงเอต้าวทัดสิ่งงาดมหาซามาอัมซาคอมเมอร์เชียลบังเดอซิสิเซนซานับไอคาฮุมุงอัมสติตารักคารุกรุกรุกรุกุงากรุซิสิงอัมิสคาลกาโรเกลคอมเมอร์เชียลแบงก์สใครกว่าอาสังขานุขันฮอนกว่าไอเอสเค UTB ซาอาเวกตัวอีกุงากะเกอุ้ยมันอาดิสิทตรงอากรุกุน่ากะฮันนุ่งกาซาHarang ang amse. Neri kanam sking au aina. Tora kwa na hukuru kai. Nemi kriba. Kainse u edamaha. Ting habasa damaha kai bara maise guru tarang ase. Sine banks nira. Hon kwen ay kai nga oay kasa guru kai kai ba. Nadi tora go aunge. Aigo banks disisin kasi kakuru kong. Nakuru mangwa. Mira sing in tana ho kagu. Iyara kau kai ka. Sierra Leone si kubirin.Nang nao kyan abong abosa. Inkyo guwaming in habasa kanin na kya maa kasa. Nadi ita na tau kadi. Nadi nira singay to sarang ang ansi. United Arab Emirates ke social media di kas. Disikorong akuring nagaha tuwan ay sagwang ang an. Nadi ng arusin rang nans ahu gudis. Ya Australia, Britannia, si Canada, si Nakota ha. Ka karagut kasi karang hausi.Cabinet si Mikl kira mi social media ap aing hanuguni. Khe esa.
Sinadi ing habegu, disigurung agurin nagaha, someone dinner, tanam isa. Disitam akagu, ding Ivan inara ibimase. Ingirami toman nadi ikurin nagahan. Nadi is sisen hasigutsi social media of the Enghanuka umasa, mami de masa. Ue is kia turub Arab ku. Nadi social media of the kadi disigurung agurin nagahan, someone eguan amsa. Nidi kadi ge, tanang uru sifting Enghan sendi. Bully taupe. Sina kota ha, taup nakara diye. Sikadi online raha. Kaindema hangang amdi. Sikaindema tani sin siara hong ais. Aroma. Aganap ke ngobay sing house. Arusin rekito si kangas. Kobo si ma tawa amdi disa. Rakan, rakaw. Kadi ip di ay naha, kawi ay dinira. Nesing hanway si akong wakase. United Nations ke kutap na, mi kubagya ko na. Nadi ikobo si struggle. Ib akai kaba di pwesi pwago giri di yip asira taran aba. Kanap oga si Minister Samuel Ablakwap ke. Nadi tarap ke ko na he sahu. Hanu ay si ma dawa am didip. Na ba, hang hau toga dis. Aruma kai kende ke ubahay. Nemi kuri Ghana President John Mahama pkharang haib ke. Anpas. Sanga asase nirasisin. Sing ay di yan nes ngang aade. Hanu ay si baho was arumang hong arisa kurutan. Hiring hanu mas, tamaski si sin khasip, yuens mi klub tip ke kaisa. Si wan hobe sin hong ha si gudin hob ma daba ta am didib ase e. Tui tam ngona yuens, tamaski tui ke disi tam dis ngonan a yuens aning hong gudik kan has ngaka. Fransi President Emmanuel Macron ike, tau tau ka, kansa. Nadi ikobo sis Fransi, Nagiha is Nash Arma Sinaguru my aim a. This getting hung, I'm so good to you, Rahuel. Kaisa Missy Sauron Aroma. Twirika, my daddy.